0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านผู้ชมและผู้ฟังผู้ชมทาง Facebook และผู้ฟังทาง FM นะครับเปิดเสียงให้ผมแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: เปิด
0: แล้วไม่ได้ย
1: ิน
0: เสียงตัวเองเลยโอเคครับ
1: บางทีหูฟังอาจจะไม่ได้ยิน
0: ครับ
1: วันนี้อยู่กับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับที่ 4EBFM 98.1 ครับโปรแกรมภาคภาษาไทยเพื่อชุมชนชาวไทยในรัฐควีนส์แลนด์และออสเตรเลียครับวันนี้อยู่กับร็อกกี้ครับ
0: เซเว่นครับผม
1: พี่บุ๋มครับ
0: เย้
1: มากันพร้อมหน้าเหมือนเดิม
0: หน้าพร้อมตา
1: ช่วงนี้เราแบบว่าเราพร้อมหน้าพร้อมตากัน
0: ใช่แล้วและแขกรับเชิญอุ่นหนาฝากข้าง
2: ต้องพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าเวลาที่มีกิจกรรมชุมชนดีๆเขาก็มากันไกล
1: ใช
0: ่ใช่เราก็ต้องเอฟเฟอร์ทให้แมทช์กับที่เขาขับรถกันมาไกลครับวันนี้
1: ใช่เพราะว่าวันนี้นะครับเราขอต้อนรับชุมชนไทยในซันชายโคสครับก็คือเมืองใกล้เคียงของเรานี่เองครับยินดีต้อนรับครับสู่สวัสดีออสเตรเลียครับ
0: สวัสดีครับ
2: ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลจีน
0: ่
2: าลูอิสนะคะแต่ประธานสมาคมไทย
3: ซันชายโคส
2: นะคะวันนี้ก็พาทีมงานร่วมจัดงานมาด้วย
3: ใช่
2: คุณอะไรคะ
4: ปุ๋มค่ะ
1: พี่ปุ๋มครับ
2: ปุ๋มครับ
3: พี่ปุ๋มเป็นเฮรันยิก
1: พี่ปุ๋มเป็นเฮรันยิกครับคุณจีน
2: าการ ิยาก
5: ไม่ใช่การิยา
2: และคนกุมเงิน
4: กุมเงินไม่ค่อยมีให้
5: เอามาให้รู้ว่าคนนี
1: ้เอามาให้รู้ว่าแบบว่างานนี้มันต้องใหญ่แน่เลยเออมาแบบให้พิสูจน์กันเลยว่าแบบการหลักฐานเลยว่าวันนี
2: ้และพยานบุคคล
1: และพยานเพราะว่าเรามีพยานบุคคลเต็มเลยวันนี้ที่งานเทศกาลไทยที่จะเกิดขึ้นก็คือวันลอยกระทงของเรานี่เองครับโอเคครับ
2: วันนี้ก็คณะกรรมการก็พามาด้วยนะคะน้อง
3: สุรินทร์คณะกรรมการ
2: ยูวทูต
1: รุ่นใหม
2: ่แอมบาสเดอร์ของ
5: next generation
2: น้องก็จะมีส่วนในการแต่งตัวสวยๆและทำกิจกรรมหลากหลายในกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วก็มีอันนี้ก็คือกิจกรรมอันหนึ่งหลักที่จะเก
1: ิ
2: ดขึ้น
1: ใช่
2: ก็คือการ
1: บวชนางนพมา
2: ศนี่ก็คือ
1: นางนพมาศถูกไหมถ
5: ู
1: ก
5: นางนพมาศ
2: แล้วครับผม
1: โอเคเดี๋ยวเริ่มต้นจากเรื่องของเทศกาลก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยไปพูดคุยกับผู้เข้าประกวดนางนพมาศปีนี้เนาะยังเป็นงานเป็นอย่างไรมาอย่างไรครับคุณพี่จีน่าครับที่ตอนปกติแล้วตามที่เราเข้าใจคือชุมชนชาวไทยในเมืองซันชายโคสเนี่ยได้จัดกิจกรรมมาต่
3: อเน
1: ื่
3: อง
1: รวมถ
3: ึ
1: ง8ปีแล้วลอยกระทงนี่มีมา8ปีแล้ว
5: คือ
3: ส
5: ่
3: วนใหญ่จะสลับบางปีมีลอยกระทงบางปีมี
1: สงกรานต์แต่ปีนี้
3: พี่แจงเป็นคนเริ่มต้นมาประมาณเนี่ย8ปีแล้วอะค่ะตั้งแต่2018เกินแล้วสิเนาะก็คือจัดมาเรื่อยๆ
1: ก็คือปีนึงต้องมีอย่างน้อย1เทศกาลของชุมชนไทย
3: บางปีอาจจะมี2บางปีอาจจะมี1อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่อิมันดีก็จะยืนพื้นที่อิมันดีมาตลอด
1: ถ้าแบบว่าถ้ามีเทศกาลชุมชนไทยในซันชายโคสต้องไป
3: อิมันดี
1: แต่ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเซอร์ไพรส์ใหม่
3: ใช่ใช่คือลอยกระทงปีที่แล้วเราได้ทดลองเนาะเราเปลี่ยนสถานที
1: ่
3: ไปมารูชิดอแต่ว่าเป็นแบบลักบี้คลับตรงนั้น
4: สนามฟ
3: ุ
4: ตบอล
3: สนามฟ
5: ุ
3: ตบอล
5: เป็นยังไงปีที่แล้วประสบความสำเร็จ
4: โอเคนะคะ
3: ใช่ใช่โอเคอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกลางเมืองมารูชิดอแต่ว่ามันอาจจะแบบมันเป็นสถานที่เฉพาะลักบี้อะไรอย่างเงี้ยปีนี้เราก็เลยแบบคืออยากทำอะไรแบบโปรโมทชุมชนไทยให้มันไกลขึ้นก็เลยอยากแบบคือคุยกับทางทีมมาหลายครั้งแล้วอะว่าอยากลองอยากไปในที่ที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่ามันจะมีคนที่มาท่องเที่ยวเราจะได้คนตรงนั้นดึงเข้ามาก็เลยขอเลือกเป็นKing Beach แล้วตรง
1: King Beach
3: ใช่ค่ะ King Beach ก็คือแบบป๊อปปูล่าอยู่แล้วใช่
1: King Beach ก็คือเป็น
3: คาราด้า
4: ใ
3: ช่คาราด้าบีชใช่ค่ะ
2: จ
3: ุ
2: ดน
3: ัก
2: ท
3: ่
2: องเที
3: ่
2: ยว
3: เยอะใช่เพราะตรงนั้นอาจจะมีสวิมมิ่งพูลที่เป็นน้ำเค็มด้วยแล้วก็มีลานมีหาดยาวก็คือนักท่องเที่ยวจะเยอะอยู่แล้ว
5: กับสถานที่กับปีที่แล้วนี่ใหญ่พอๆกันไหมครับหรือว่า
3: อันนี้ใหญ่กว่าเยอะ
1: โอ้
3: ใหญ
1: ่กว่าหมายถึงว่าเราได้พื้นที่ที่ใหญ
3: ่ทั้งหมดเลยอ่ะเอ็มเพอเทียเตอร์ตรงนั้นนะคะอเล็กซานดราพาร์คใหญ่มากอะใหญ่จนแบบ
6: ลำโพงเราจะเอาถึงไหม
3: เขาจัดคอนเสิร์ตใช่ใช่เขาจัดคอนเสิร์ตกันที่นั่นใช่ใช่ค่ะใช่มันเป็นเวิร์กเลยค่ะก็คือเป็นเวทีใหญ่ข้างหลังเวทีเป็นสนามเด็กเล่น
1: นะคะแล้วก็มันดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ
6: กลัวงานจะไม่เต็มมากเลยตอนนี
2: ้ต้องการอะไรบ้างตอนนี้หมายถึงว่าร้านค้าการดำเนินงาน
3: โอ้ร้านค้าพี่ปุ๋มก็
2: ร้านค้ามีอะไรมีอะไรบ้างที
3: ่
2: เรา
3: uh-huh.
2: ม
3: ี
2: แล้วและ เราย
3: ัง
2: ต้องการ
3: จริงๆตอนนี้ยังต้องการสปอนเซอร์อยู่นะคะ
1: ครับโอเค
3: เราก็มีใช่มีสปอนเซอร์ใหม่ๆเข้ามาบ้างแต่มี Amazing Thailand ที่ตอบตกลงแต่ยังไม่รู้บัดเจ็ตก็ใช่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอไปเขาก็ตอบรับกลับมาแต่เขาขอดูบัดเจ็ตเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวของสิ้นปีกับปีนี
1: ้เขากำลังรอดูอยู่ว่าลิซ่าจะบินมาให้ที่สชัยโค้ชได้ไหมใช่ไหมล่ะ
3: ลิซ่า
1: แอมบาสเดอร์ของ
3: เน่เพิ่งชนะวันนี้
1: จะบินจาก
5: น้องเขาจะบิน
1: US เลยก็ลองดูว่า Amazing Thailand จะช่วยเราได้ไหม
3: ใช่แล้วปีนี้ก็มีอีกคือเราเปลี่ยนฉีกแนวขอเปิดเป็นเบียร์การ์เด้นใช่ค่ะเราก็ดีลกับช้างแล้วทางแทงกูล่าคุณร็อบก็โอเคก็คือใช่ช้างมาน
2: ะคะแทงก
1: ู
2: ล
1: ่
2: า
1: ขอบคุณมากที่แบบช่วยประสานงานทำให้เรามีเบียร์การ์เด้น
3: มีเบียร์การ์เด้นครั้งแรกก็กลัวอยู่เหมือนกัน
4: ว่าไม่
3: ใช่มันเป็นแอลกอฮอล์ครั้งแรกด้วยเราก็ไม่เคยทุกครั้งก็ไม่เคยมีเบียร์การ์เด้นมาเลย
2: ทำได้ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ไปจอยก็คือไปชวนโลโก้เบียร์ที่มีชื่อเสียงบูฮาฮ่าอ่าฮะซึ่งมารวมก็คือเขาจะสปอนเซอร์เหมือนให้เราเป็นแบบราคาโฮเซลเขามาไม่ได้แต่ก็คือเอาเบียร์เขามาขายร่วมกันก็จะเป็นสองแบรนด์เป็นช้างกับบูฮาฮ่า
1: ก็มีตัวเหลือ
2: เจ
3: ้
2: าอ
3: ื่
2: นด้วย
3: ใช
1: ่
3: ใช
1: ่น่าจะเป็นโลโก้เบียร์
3: อยากให้เป็นโลโก้มาด้วยไงนอกจากไทยแล้วเราขอโลโก้เพราะว่าเขาดังนะคะบูฮาฮ่าเขาดังเขาจะมีแฟคทอรี่ใหญ่อยู่ที่ออร่าพื้นเพคือเจ้าของเป็นคนอยู่ที่มาเลนี่เป็นคุณหมอใช่ค่ะเขาเป็นโลโก้เลยโลโก้เลยดังใช
1: ่
3: ใช่เป็นเบียร์สันชัยโค้
2: ด
3: ใ
2: ช่ก็ยิ่งดีแต่ว่าเราเชื่อว่างานไทยเบียร์ไทยก็ต้องขายดีที่สุด
3: ใช่ค่ะ
4: เบียร์ไทยคนไทยเขาก็ชอบอยู่แล้วคนไม่คนไทยก็ชอบเบียร์ไทย
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เป็นที่ยังต้องการอยู่ก็สปอนเซอร์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาก็ได้แต่ว่าก็จะรีบไฟนอลไลน์ประมาณอาทิตย์หน้าจะปริ้นโปสเตอร์ออกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเริ่มโปรโมทแล้ว
4: ร้าน
3: ค้าใช่ก็ยังต้องการอยู
2: ่เป็นพวกไหนที่ยังต้องการทุกประเภทเลยของ
3: ปีนี้เราเปลี่ยนอีกร้านค้าไม่ใช่มีแค่ไทยเราเปลี่ยนเป็นสตรีทฟู้ดเฟสติวัลใช่ตอนนี
2: ้
3: ใช่ค่ะตอนนี้เรามีอะไร
1: มีกี่ร้านแล้วอ่ะตอนนี้
4: ประมาณ20ประมาณ
1: 20ร้านแล้วต้องการอีก
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าพื้นที่มันใหญ่ขนาดไหนอ
3: ันนี้ร้านอาหาร
4: รับได้เยอะค่ะพื้นที่แบบโอเคคิดว่าน่าจะแบบร้านมาน่าจะได้รับได้อีก
3: เรามีอาหารประเทศอื่นด้วยที่ลงมาแล้ว
4: เตอร์กิชมีคลาเมอริแคนทีน
3: ใช่
4: มีหลายอย่างค่ะ
1: ก็คือเป็นนานาชาติเลยเป็นสตรีทฟู้ดนานาชาติเลยที่จะมาลง
3: เลยค่ะยังมีชิคเก้นวิงอะไรสักอย่างกำลังเย่กำลังไอ้นี่
4: มีหลายอย่าง
3: ใช่
1: ร้านไทยก็มีแน่นอน
3: ไทยคือมีเพียบเลย
5: เป็นคอนเนคชั่นที่เรามีอยู่แล้วความเป็นลอยกระทงนี่มีอะไรที่เป็นเซเลเบทของความเป็นลอยกระทงบ้างคร
3: ับ อ๋อคือจริงๆตรงนี้ที่เราเลือกคิงบีทอีกอย่างนึงเพราะว่ามันมีน้ำใกล้น้ำอารมณ์ก็คือแบบถึงมันจะไม่ได้ติดน้ำแต่ว่าใกล้น้ำใกล้ทะเลอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเลือกให้กระทง
4: จะให้มีความรู้สึกว่ามันใกล้แม่น้ำ
3: ใกล้แม่น้ำ
1: มันจะได้แบบว่ารู้สึกถึงความเป็นลอยกระทงสักที
3: จาก
1: ที ่บางงานก็มันมีข้อจำกัดทางด้านสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือว่าได้เห็นน้ำจริงๆ
3: แต่เราก็อาจจะไม่ได้ใกล้แต่ว่าเราคงลอยในสระของเรา
4: เหมือนเดิมสระเล็กๆให้ลอย
3: ใช่ใช่
4: เราจะทำกระทงเองด้วยค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ก็มีกลุ่มที่เตรียมกระทง
4: น
2: ะคะ
4: ใช่
2: ทำกระทงด้วยไหมคะ
3: เดี๋ยวนี้ต้องเช็คกับพี่เอื้อมอาจจะมีถ้าใครอยากทำเน
1: า
3: ะ
1: ขอโปรโซไปอยากให้มีช่วยสอนเราทำมันทำกระทงเออเล็กๆ
4: หรือว่าเราจะทำก็ได้
3: หาคน
4: ไปตัดต้นกล้วยมาแล้วก็แบบให้เขาแบบเออ
2: ทำทีมเพิ่มกับท้านี
3: ้หาทีมอะหาทีม
1: มีทีม
2: ฟังอยู่ไปอยากมีกิจกรรมร่วมในวันนั้นก็ลองติดต่อไปได้นะคะ
3: ใช่
2: face painting เอ่ย
3: ใช่กิจกรรมอื่นๆอะไรเงี้ย เดี๋ยวต้องบอกพี่เอื้องพี่เอื้องดูแลซุ้มกระทงบอกให้พี่เอื้องเปิดเพิ่ม
1: นอกจากมีกระทงมีเบียร์การ์เด้นมีร้านอาหารที่มาตอนนี้มี20แหละ40กว่าร้านแล้วอยากต้องการอีก
3: ต้องการอีก
1: เป็นเท่าไหร่อยากได้เป็นเท่าไหร่นะครับ
3: เออพี่ลองบอกมีร้านอะไรบ้างมีร้านอะไรบ้างตอนนี้
4: เพลงบอกสิร้านอ้อยร้านเขาบอกอ้อยร้านอ้อยแซ่บเวอร์ค่ะ
1: มีอ้อยแซ่บเวอร์เหมือนเดิม
4: ใช่ใช่เกี๊ยวเรือแม่อโนไทยแล้วร้านต้นกล้าของอร่อยไทยอะค่ะ
3: ทำมีพวกไอศกรีม
4: แล้วก็ส้มตำพี่พลอยพี่เหมียวนี่อันนี้ชาผลไม้ไก่สเต๊ะแฟรี่โฟลตของใครของพี่เหรอ
3: มียี่ห้อเลยยี่ห้อของคนอื่นเลยแล้ว
4: มีข้าวมันไก่ไทย for friend ข้าวมันไก่กระเพาะปลาร้านอารีค่ะข้าวราดกระเพราก๋วยเตี๋ยวต้มยำไทยวิรัตอันนี้
3: มาประจำไทยวิรัต
4: ค่ะ sweet daisy
3: เค้ก
4: พวกของหวานของแล้วก็ dipping dot นี่
3: เป็นไอศกรี
4: ม
3: เป็นฟู้ดทรัคไอศกรีมที่เป็นเม็ดๆนะคะ
4: วิงปิ้งนี่น่าจะเป็นไก่
3: ใช่ไก่อันนั้นเป็นนานาชาติที่จะมา
4: KC ไทยคาลานดราอันนี้ก็ร้านไทยยำวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นทะเลแล้วก็แซ่บยะโสส้มตำเมี่ยงปลาเผาลาบค่ะข้าวซอยสเตชัน
3: ข้าวซอยมาร่วมกับเราด้วย
4: ออลลี่เบคเฮาส์อันนี้ก็เ
3: บเกอรี
4: ่ยำแซลมอนด้วยค่ะอันนี้อิ่มรวยใช่ไหมคะไทยสตรีทฟู้ดผัดไทยผัดซีอิ๊วไทยเฟลเวอร์โคเขาก็มีไส้กรอกค่ะ
3: แล้วก็แพตตี้เครป
4: คาลามารีแคนทีนมิสพีไอศกรีมเติร์กิชกอโซเม่นะคะไอเติร์กิชเขาเรียกอะไรนะ
3: มันเป็นอาหารไอเนี่ยเธอเคส
4: เติร์กี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือ
3: เม็กซิกัน
4: เม็กซิกัน
3: ใช่
4: คาชีนาแล้วก็มีอะไรอีก
3: เนี่ยมีทั่วไป
4: ตอนนี้ก็ตอนนี้น่าประมาณน
1: ี้ใ
4: ช่ค่ะ
1: มันเยอะมากเลยนะครับ
5: เกิน20
4: ใช่ของทั่วไปก็มีนะคะพวกกระเป๋าเสื้อผ้าผักผลไม้ดูดวงก็มี
3: ดูดวงก็มีค่ะใครดวงไม่ดีไปดูเลยนะคะ
4: ใช่
3: จองก่อนเลยนะคะดู
4: มีดูดวงขายของมีพี่มนแล้วก็มีต้นไม้พี่พิมพ์ที่บริสเบนมีได้ขายของทั่วไปแล้วก็มีไอคลีนเพรสเชอร์ของมีคุณวูดมวยไทย
3: ใช่
4: แล้วมีพลิสด้วย
3: มีตำรวจมา
4: ด้วยค่ะ
3: ซุ้ม
4: ตำรวจ
3: เอาตำรวจมาอุ่นใจอ
4: ันนี้คืออะไรคะดีนี่
3: เขาขายไอเนี่ยไอของดีนี่อ่ะไอ้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรืออะไรดีนี่อ่ะใช่ของไทยอะค่ะดีนี่อ่ะน่าจะปรับผ้านุ่มหรือของ
1: เด็ก
3: มาถึงนี่เลย
1: ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
3: ใช่ใช่
5: สำหรับมีผงซ
3: ัก
5: ฟอก
3: แน่ใช่ใช่
4: มีหลายอย่างค่ะมีอินแอนนี่มิงเขาก็ขายของทั่วไปกระเป๋าเสื้อผ้าแม็กซ
3: ์ใช่มีหลายอย่าง
4: แล้วก็คริสตี้เขามี property ขายบ้าน
3: ขาย
4: โฮมโลน
3: มีนี่ด้วยอันนี้มีโฮมโลนด้วยบอกชื่อของตัวเองไปด้วย
4: ก็มีเยอะค่ะแต่ยังรับอยู่นะคะใครอยากเข้ามาเพิ่มติดต่อมาได
1: ้เลย
3: สนามใหญ่มาก
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านประเภทไหนร้านอาหารร
3: ้
1: านขายของรวมถึ
3: ง
1: กิจการต่างๆก็ใช่ค่ะมาลงได
4: ้มาออกบูธนะคะโปรโมทร้านค้าตัวเอง
5: ถ้าอยากจะติดต่อนี่ติดต่อได้ทางไหนครับ
4: นี่ค่ะ
3: คุณเจี๊ยบร้าน
4: ถ้าเป็นร้านขายอาหารก็ติดต่อเจี๊ยบ
3: คือทักเข้าไปใน
4: เฟซของ
3: สมาคมได้เดี๋ยวคุณเจี๊ยบจะติดต่อกลับไป
4: ถ้าเป็นพวกร้านอาหารร้านลีเจี๊ยบเขาจะเป็นคนดูแลแล้วก็ถ้าเป็น
3: คุณเจี๊ยบร้านอร่อยไทย
1: แต่ก็คือ one stop ไปที่เพจ
3: สมาคม
4: สมาคมไทยใช่ใช่เดี๋ยวเราติดต่อ
3: หรืออีเมลไปก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะ
4: เข้าไปในเพจส่งข้อความมา
1: เข้าไปในเพจได้เลยนะครับสมาคมไทยสันชัยโค้ช
3: ค่ะไทยคอมมูนิตี้ออฟเดอะสันชัยโค้ช
4: ติดต่อกลับไปทันที
3: ใช่ค่ะ
6: ตะกี้เซเว่นถามว่าอะไรจุดที่มันเป็นลอยกระทงมันคืออะไรบ้าง
5: รอบนี้จะยังมีแบบให้ทำบุญส่งน้ำพระ
3: สงกรานต์
6: ที่ถือโปสเตอร์อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเขาจะมีโอกาสได้คุยนะคะ
3: ที่ขาดไม่ได้
6: แต่ขอพักนิดนึง
1: ใช่เดี๋ยวเราขอเพราะว่าพูดไปพูดมาพูดเหมือนจะสั้นแต่พูดไป20นาทีแล้วเนี่ยยังมีเรื่องยังมีอีกเยอะที่จะเกิดขึ้นในงานลอยกระทงของสมาคมไทยสันชัยโค้ชนะคร
3: ับ
1: เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ
5: ไปพักกันสักครู่ครับผมไม่

0: แต่เรารู้มาว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ตอนนี้ต้องเป็นศัตรูกันแหละ
1: เออเอาล่ะ
2: เองก็อย่างเงี้ยแต่คนอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: น้องงงอยู่น้องงง
3: Can I ask a question like you guys been to so many stages like in competitions have you ever felt like rival to each other why you guys so close like you're supposed to be like he said competing what like connect you
4: No, I don't feel like we are rivals because we can be friends with everyone. I don't think of it as a competition. I think of it as like I can develop myself and learn new skills and meet new people and enjoy every moment there is.
5: Yeah, I also think similarly because this is probably the first time me and Yayi have been coupled up in this competition.
4: Yeah.
5: But we've definitely like supported each other like along the way and stuff. Mm-hmm. And I think that rivals is like not in our future at all. I think it's just the friendship aspect of it.
0: That's a true definition of loy ka thong, isn't it?
3: Mm-hmm. But ultimately, you guys are like you know a good role models for youngers. Mm-hmm. Who probably look up to you and they wanted to do something similar, yeah, you know, like to get involved in the community of your heritage. I think what you guys doing is very
0: fantastic, very fantastic, beautiful.
2: Yes. Yeah. Yes. The last question.
0: Are you acting as a judge?
2: No, I'm not a judge. Sorry. Okay, I just want to ask you about what is the price of this competition, and if anyone seeing you and they would like to join the competition, how to get in contact and what the price is. Okay.
0: Poster เลย poster เลย
5: So for the competition it's a $50 application fee and just to contact we do have a contact number just at the bottom right here yeah
2: you can send an email to tcsca.qld@gmail.com
3: are we still open for
0: more candidates
6: still
5: until the end of the month
6: yeah we hope to like maybe first week of October and yeah we would like to get like at least minimum of 10 contestants.
3: What's the
7: one more she would like to do it she always complain why you set up 15 year old I want to do it
2: the minimum
0: what's the limitation why can't she be in the competition
6: We set up 15 year old.
5: 15 year
0: old. How old are you now? Beautiful. 10. Five more years.
6: Five more
0: years. Not too long. Not too long. Yeah.
6: Not too long.
0: Let's introduce yourself for the future.
3: Future.
0: Miss Nopamad competition.
8: My name is? My name is Serena Lewis and I'm 10 years old.
3: And you worked with your mom in the committee.
8: Yeah.
3: A junior committee.
6: Junior. Yeah,
0: next year, you convince your mom to open the junior class.
6: She did one 2 years ago. last year. Last year. You already won. You don't need more.
0: But you want to be a grown up one competition, right? Okay.
6: Yeah.
0: Next, we will looking forward seeing you. Okay. In next 5 years. Okay.
2: ขอรีแคป
0: ก็คือ50เหรียญ
2: ภาษาไทยอีก1ครั้งครับพี่ลอง
0: ก็คือคอมเพทิชันเนี่ยนางนพมาศเนี่ยยังเปิดรับสมัครอยู
6: ่
0: ใช่มั้ยครับยังเปิดรับสมัครอย
6: ู่อาทิตย์หน้า
0: จนถึงอาทิตย์หน้าก็ต้นเดือนตุลาก็ยังอาจจะเป็นไปได้อยู
6: ่
0: ก็คือมีค่าสมัคร50เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร
6: ์รางวัล 1,000 เหรียญ
0: 1รางวัลสูงสุด 1,000 เหรียญ
6: ดอลลาร์โอ้โห
0: ก็คือเฮลันยิกกัดฟันอยู่ตอนนี
5: ้หาเงินก่อนค
0: ่
5: ะ
0: ถ้ามีสปอนเซอร์ก็อาจจะรอสปอนเซอร์อยู่เพิ่มเติม
6: อยากได้สปอนเซอร์ร้านดอกไม้อะไรอย่าง
3: น
6: ี้ด้วยนะ
3: คะงานไหนบ้างคะที่ต้องการ
6: คะ
3: ที่กำลังต้องการอยู่สปอนเซอร์นอกจากเงินสดแล้วแน่นอน
6: อยากได้ร้านดอกไม้เน
0: า
6: ะ
0: ร้านดอกไม
5: ้ถ้ามี
3: การมาขายหรือว่ามาจัด
6: ให้น้องหมอ
3: ให้น้องหมอ
6: เนี่ยยังไม่มีเลย
3: เห็นมีร้านดอกไม้คนไทย
6: ไม่อยากได้ดอกไม้เป็นรางวัลนะคะเป็นรางวัลให้น้องๆตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์ใช่ถ้าร้านดอกไม้หนูสนใจ
0: ร้านดอกไม้ท่านใดที่อยากช่วยสนับสนุนชุมชนไทยในซันชัยโคสและกิจกรรม
3: มาเป็นช่อๆ
6: ใช่ช่อใครมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้พรีเซนต์ความสามารถตัวเองด้วย
3: แล้วรางวัลต่างๆถ้วยรางวัลอะไรอย่างนี้ยังต้องการไหมคะ
6: ถ้วยรางวัลก็ดีค่ะถ้วยรางวัลปิดได้ไม่ดีใช่เลี้ยงไม่มีถ้วยรางวัล
5: มีมงกุฎ
6: แล้วก็สายสะพายวันนี้เอามาด้วย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็โชว์เลย
3: โชว์ของ
0: ไม่รู้ว่า
5: โชว์ this one and think of
0: ผู้เข้าประกวดทั้งสองท่านได้เห็นหรือยัง
6: ยัง
0: ไม่เห็นนี่ครั้งแรกว้าว
2: จากอะไรก่อนดี
6: เริ่มจาก
0: สายสะพายก่อนสายสะพายก่อน
6: สายสะพายแต่แซสเฟิร์สโอเค
0: สวยมาก
6: ใช
0: ่
6: อ
0: ัน
6: น
0: ี้ก็คือมิสนพมาส2026 Sunshine Coastลอยกระทงนั่นเองเพราะมากเพราะมาก and the crown which is with the matching color wow that's beautiful
6: ใช
3: ่ที่แรกเลยนะคะที่ได้เห็นนะคะ
6: เปิดตัว
3: มงกุฎและสายสะพายของ Miss Nopama Sunshine Coast ลอยกระทงค่ะถ้ายังเห็นแค่นี้ไม่พอก็ต้อง
0: ไปที่งานได้เลย
3: สมัครเอง
0: หรือว่าสมัครมาได้เลยอายุถึงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
6: 15ถึง35
0: โอ้กว้างเลย15ถึง35
6: ใช่ค
0: ่ะใครคิดว่าต้องการสาวสวยประเภทไหน
6: ได้2ได้ทุกประเภท
0: ได้ทุกประเภทได้หมดเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะมีน้องมาร่วมกับเราแล้ว1คนน้องนัชชามาจากลิสบอน
0: นิวเซาท์เวลส์โอ้โหไกลมากจากทางใต
6: ้
0: เหนือเหนือใต้ของเราแต่เหนือนิวเซาท์เวลส
6: ์ใช่ค่ะแล้วเรายังมีรีฮาร์เซลกับสอนเดินแบบด้วยนะคะก็คือวันที่11ตุลาคมนะคะ
0: ก็ต้องรีบสมัครเลย
6: ใช่ร
0: ี
6: บสมัครนิดนึง
0: ใช่ได้ทำเวิร์กช็อป
6: ด้วยกัน
0: การเดินแบบ
6: ใช่ก็คือได้ครูพี่เบนซ์มาสอนให้ฟรีค่ะครูพี่เบนซ์จะไปสอนให้เราที
0: ครูพี่เบนซ์สปายบราซิลของเรา
6: สปายบราซิลค่ะครูพี่เบนซ์ไป
0: ผ
6: ู้เชี่ยวชาญเป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วย
0: สมัครกันมาได
6: ้
0: ยังเปิดรับสมัคร
6: อยู่ยังอยากได้
0: สาวสวย
2: ไม่ได้อะไรได้มีการทำเวิร์กช็อปได
6: ้มีเวิร์กช็อปด้วยสอนบุคลิกภาพเดินฟรีเลยนะคะใครสนใจเข้ามาเลย
3: การเดินทางเข้าส
2: ู่เข้าสู
0: ่พม่า
3: ใช่ใช่โค้ช2026
2: ฉะนั้นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ
6: ์ไม่ต้องมี
2: เวทีมาแล้ว
6: ไม่ต้อง
2: มีเราสอนให้ได้นะครับ
6: คือเราเปิดโอกาสให้ต่างชาติด้วยนะคะไม่ใช่แค่สาวไทยใช่คือไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดไทยเก่งหรืออะไรไม่ภาษาอังกฤษก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบขอให้คอนฟิเดนซ์แล้วก็มาจอยกับเรา
0: เพื่อนคนไทยท่านไหน
6: มีฝรั่งได
0: ้เพื่อนๆที่สนใจอยากลองประสบการณ์การประกวดของชุมชนไทยก็มาได้เลย
6: ใช่เรามีน้องเอมิลี่ที่เป็นฝรั่งเลยมาร่วมกับเราใช่จากสันชัยโค้ชเห็นวันนี้ว่าจะมาแต่ยังมาไม่ถึง
0: ใช่โอเคมาไกลนิดนึงโอเคได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันได้เลยไปที่ตามโปสเตอร์เดี๋ยวเราขึ้นโปสเตอร์ให้อีกครั้งหนึ่งไปสมัครได้เลยทางอีเมลแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับอ่ะไหนเซเว่นขอดูอีกทีนึง
2: โปสเตอร์อีกหนึ
0: ่
2: ง
0: ค่าสมัคร$50เท่านั้น
2: ผู้ชนะได้$1,000แล้ว$50ที่สมัครก็ไม่ใช่ว่าสมัครแล้วเฉยๆแล้วจบเราได้เรียนฟรีได้เรียนบุคลิกภาพและการเดินแบบฟรีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์เก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอไม่ต้องแบบมือใหม่ได้เลย
0: นอกจากผู้ชนะรางวัล1ได้รับมงกุฎและสายสะพายพร้อมเงินสด $1,000แล้วเนี่ยยังมีรองชนะเลิศอันดับ1ได้500รองชนะเลิศ2ได้300มิสป๊อปปูล่าได้800
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ไม่ธรรมดามากนะเฮลันยิก
0: ไอ้แกลน
3: เฮลันยิกเขาหายใจเฮือก
5: ไม่หาตังค์ก่อนนะ
0: ทั้งหมดเนี่ยน่าจะรวมกันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย
6: 2,600
3: ว้าว
0: เกินคุณพี
6: ่ 2,000 กว่ามั้ง
0: 2,000 2,600 3,600 3,600 ดอลลาร์นี่มันงานระดับไหนเนี่ย
2: 3,600
0: ก็ทำแล้วเกลียดแหกแล้วแหกแล้วโอเคไปสมัครกันได้เลย
9: รอสปอนเซอร์อย
0: ู่
9: นะคะ
0: เออถ้าสปอนเซอร์เยอะอ่ะก็ไม่แน่อาจจะมีรางวัลเพิ่มหรือเปล่าถ้าเราแบบว่าได้รับการสนับสนุนมากพอสปอนเซอร์ท่านไหนที่ต้องการช่วยสนับสนุนการประกวดนางนพมาศรวมถึงงานของลอยกระทงของสมาคมไทยสัญชัยโค้ชก็ไปร่วมได้เนาะโอเค
9: ติดต่อมาเด
0: ี๋
9: ยวเราจะติดต่อกับท่านพ
0: ี่
9: ค
0: ่
9: ะ
0: ได้เลยครับ
6: หรือจะเป็นพวกโดเนชั่นสำหรับสอยดาวก็ได้เหมือนกัน
9: เรามีงานสอยดาว
6: ล
9: ื
6: มพูดถึงสอยดาว
0: นอกจากมีงานประกวดนางนพมาศสตรีทฟู้ดแล้วที่จะน่าจะมีเกือบถึง30ล้านเนาะตอนนี้20ล้านแล้วเดี๋ยวจะต้องเพิ่มเป็น30ล้านแน่นอนอ่ะแล้วยังมีสินค้าต่างงานมีซุ้มลอยกระทงให้เราด้วย
6: ใช่ค่ะ
0: รวมถึงมีสอยดาวด้วยสอยดาวเป็นยังไงครับ
6: สอยดาวก
9: ็สอยดาวนี่พลาดไม่ได้
6: สอยดาวใช่พลาดไม่ได้แต่ตอนนี้เราต้องการสนับสนุนรางวัลใหญ่อยู่เหมือนกัน
9: ใช่ของรางวัลอะไรหรือว่าของใช้ที
6: ่รางวัลใหญ่
0: แต่
3: ที
0: ่
3: ย
0: ัง แบ
3: บ
0: ใช่ที่ยังไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้เน
6: า
0: ะ
6: ทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอยากได้อยู
9: ่
0: ทองที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะเนาะเราก็อยากได้
2: ใช้ได
6: ้ยังต้องการอยู่
9: สนับสนุนของรางวัลก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะคะ
2: ใช่ใช่ครับ
9: คือสปอนเซอร์ได้หมด
0: ค่าม
2: ีค่าเข้าไหมครับ
9: ไม่มี
6: ค่ะไม่มีค่ะ
9: entry
0: free entry สำหรับทุกคนเลย
2: ขอกลับมาสำหรับผู้ชมที่ยังไม่ได้รับฟังว่าเราจัดที่ไหนเวลากี่โมงนะครับผม
6: ที่King Beach ค่ะ Amphitheater King Beach Calada ใช่ค่ะ 10:00 น. ถึง 6:00 น. นะคะวันที่1 November จัดก่อนใครเลยนะคะเป็นที่แรก
2: วันอาทิตย์ใช่มั้ย
6: วันอาทิตย์ที่1ตุลาคม
0: พฤศจิกายน
6: November ถูกแล้วพฤศจิกายน
0: 10:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นที่ King Beach ครับที่ Calandra
2: ไปได้ยังไงบ้างครับมี public transport หรือว่าเราต้องขับรถไปมีที่จอด
6: ขับรถไปที่จอดเยอะค่ะที่จอดรอบๆเต็มเลย
9: ถ้าน
6: ั่
9: งรถไฟจาก
6: บ
9: ริสเบนก็ไปลง
6: ลงแลนด์บาร์
9: แล้วก็นั่งรถเมล์
6: นั่งรถเมล์ถึงคาราด้าได้เลยใช่
9: ตอนน
6: ี้
9: เขากำลังจะทำไลท์เรลจาก
6: ถูกรอก่อนนะ
9: ก็กำลังจะสร้างจากไอ้แลนด์สปอร์ไปคาราด้า
6: จะน่าจะเป็นเบียว่าเบียว่าหรือก๊าซเฮาส์สักอย่างเนี่ยแล้วก็ตรงไปที่คาราด้าสำหรับโอลิมปิก
0: แต่ตอนนี้อาจจะต้อง
6: ตอนนี้อาจจะต้องลงบัส
0: จากคาราดราไปที่บีชก่อน
9: แล้วจากแลนสโบโรถ้านั่งรถไฟไปนั่งรถไฟไปที่แลนสโบโรแล
6: ้วก็นั่งรถเม
9: ไปที่คาราดรา
0: โอเคใช่แต่ถ้าบีขับรถไปก็คือมีที่จอดรถฟรีไหมครับ
6: ฟรีหมดค่ะรอบๆเป็นที่จอดรถเยอะมากเลย
0: สุดยอดมาก
2: ต
6: ้
2: องเป็นห่วงเลยว่า
6: จะไม่มีที่จอดมีที่จอดรถรอบๆเยอะเลยค่ะแม้แต่ตรงข้างๆสนามก็มีที่จอดเยอะเลย
0: เรารู้กันไปหมดแล้วเพื่อนต่างชาติเนี่ยชาวออสเตรเลียเนี่ยที่แบบอยากไปด้วยอยากให้ผู้เข้าสมัครทั้งสาว
6: in English หน่อยค่ะ
0: Would you mind if you give us the invite our Aussie friends
9: yes.
0: to join this festival
6: นพมาศด้วยก็ได้ลูก
3: โอเคนพมาศ in English because everyone can join to start with the event
4: so we have the Lloyd Katong Festival on November 1st on a Sundayfrom 10 a.m. to 6 p.m. at King's Beach Amphitheater and Sunshine Coast, where there will be street food from around the world, and there'll be so and Thai cultures and Lloyd Katong celebrations, and live music and entertainment, and family and community activities. So everyone is welcome to come to this Lloyd Katong Festival 2026.
0: สุดยอดนะ
3: and we having Logatong we need the key activities for Logatong which is Miss Nopama
5: so the main activity the main show that's going to be presented on the day is the Miss Nopama's competition which is running at, which the first show is at 11:30 and the second show is 12:50, where we do end up announcing the popular vote and the final announcements at 2 p.m. And throughout the day, we also have a variety of performances, such as Thai boxing, Thai music events, and just a bunch of different shows throughout the day.
3: Is this free to join, to go?
5: Yes, so we have free entry, and it starts from 10 a.m. till 6 p.m. We close.
3: Yay!
0: เห็นว่ามีไลฟ์มิวสิกด้วย
6: มีค
0: ่ะไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเป็นยังไงครับ
6: ใช่มีไลฟ์มิวสิกจากIU Sunshine นะคะใช่ค่ะน้องฝ้ายของเรามาจอยเราด้วยนะคะไลฟ์มิวสิกแล้วก็มีครูปาก็
0: มา
6: ใช
0: ่
6: เปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์กับเพื่อน
0: อือหือ
6: สยามออร่าใช่มั้ยคะสยามออร่าใช่ใช่ค่ะมาร่วมกับเราแล้วก็มีครูซีก็มีลําโชว์มีไทยeducate ก็มีโชว์ของเด็กๆมามีครูวุฒิก็มามวยไทยแล้วครูวุฒิมาเปิดซุ้มด้วยปีนี้ใครที่สนใจอยากลองใช่ค่ะอยากลองมวยไทยสามารถลองได้ที่ซุ้มครูวุฒิได้เลยอือหือค่ะได้เออไปเตะปัก
0: ๆแบบว่ามีเพื่อนชาวออสซี่สนใจอยากลองไปในทุกๆซุ้มในทุกๆส่วนงานก็ไปร่วมกัน
6: ใช่ไปร่วมเลยไปเอนจอยได้เลยไปลองไปทดลองหรือใครเบื่อสามารถแพ็กสวิมเมอร์นะคะแล้วก็ไปว่ายน้ำก่อนแล้วค่อยกลับมาติดบีทเลยค่ะ
0: เพราะว่าบีทแบบนี้มันน่าจะมีห้องอาบน้ำด้วย
6: มีทุกอย่างมีห้องอาบน้ำมีชาวเวอร์มีทุกอย่างเพียบพร้อมเลยค่ะมีน้ำพุด้วยให้เด็กเล่น
0: 10โมงถึง6โมงก็อยู่แต่อยู่ไปยาวๆเลย
6: ยาวๆยาวๆเลยพอหิวค่อยๆกลับมาใหม่
0: ก็ไปเล่นน้ำได้ด้วย
6: ว่ายน้ำแล้วกลับมาใหม่
0: ไม่เป็นงานที่มันทำได้มัลติฟังก์ชันมากทำหลายอย่างในงานเดียวกันได้ด้วยไปเล่นน้ำได้ด้วยเออเลิศที่สุด
3: คอนเซ็ปต์ที
0: ่
3: ดีเหมือนกันนะ
0: ใช่
3: ที
0: ่
3: ม
0: ัน
3: ก็เอ
0: ื้ออ
3: ำนวย
5: เอ
3: ื้ออ
5: ำนวย
3: แล้วก็เหมือนว่ามันมีกิจกรรมเสริมให้เราเลือกทำได้อะถ
6: ้
3: าเราเบื่อใช่แล้วเรา
6: อิ่มแล้วไปว่ายน้ำก่อน
3: แล้ว
6: กลับไปกินไป
3: ทำไม
6: ง
3: ่วงนอนเงี้ยเราก็ไปจุ่มน้ำนิดนึง
6: ใช
3: ่
6: ใช่ใช่ไปเดินชายหาดถ่ายรูปสวยๆแล้วค่อยกลับมาใหม่
0: 10โมงถึง6โมงเย็นนี่ก็คือไม่หยุดพักเลย
6: ไม่พักค
0: ่
6: ะ
0: ไม่พักโอ้โหมีทั้งกิจการซุ้มต่างๆรวมถึงบนเวทีก็มีต่อเนื่อง
3: ใช่
0: 10โมงถึง6โมง
6: ใช่ค่ะ10โมงถึง6โมง
9: จนกว่าจะหมด
3: เราก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
6: ใช่ๆ
0: ตัวแทนของสวัสดีออสเตรเลีย
6: อ่
0: ะไปอยู่ที่นั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวพักกันช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างที่จะเกิดขึ้นรวมถึงผู้สนับสนุนด้วยโอเคเดี๋ยวพบกันครับ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอ in Queensland ที่ 4EB FM 98.1 นะครับวันนี้อยู่กับ7พี่ล็อกกี้และพี่บุ๋มอยู่หลังกล้องครับผมถ้าใครอยากจะชมเราแบบสดๆเห็นหน้าก็คือสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Live ของเรานะครับวันนี้เรามาโปรโมทรายการอะไรครับพี่ล็อก
1: งานรอยกระทงครับจากสมาคมไทยสัญชัยโคสครับกับชุมชนไทยในสัญชัยโคชเช่นเดียวกันครับวันนี้มีทั้งตัวแทนประธานสมาคมพี่จีน่าเฮลันยิกพี
2: ่
1: ปุ๋ม
0: และนางนพมาศ
1: นางนพมาศตัวแทนจาก
0: ตัวแทนยังไม่รู้ว่าใครจะเป็น
1: นาง
0: น
1: พมาศ
0: เพราะว่างานประกวดยังไม่ได้เริ่มแต่งานจะเริ่มวันไหนนะครับ
1: วันที่อาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับงานลอยกระทงที่สัญชัยโคชครับเป็นในวันนี้มาในธีมของลอยกระทงแอนสตรีทฟู้ดมาร์เก็ตด้วยปี2026นะครับแล้วก็รวมถึงมีงานประกวดนางนพมาศที่จะเกิดขึ้นด้วยรวมถึงนอกเราจะแรปอัพทุกอย่างพร้อมกันในทีเดียวมีงานประกวดนางนพมาศที่ต้องกะยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับสำหรับนางนพมาศประจำปี2026ที่งานลอยกระทงนี้นะครับค่าสมัครแค่$50เท่านั้น
0: รางวัลที่1ได
1: ้มีโอกาสได้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในงานลอยกระทงปี2026ได้รับมงกุฎสายสะพายและเงินสด $1,000
0: สูงสุด
1: พอนอกจากเพราะว่ามันยัง
0: ไม่
1: พอเ
0: พราะว่าที่1
1: ได้ยังได้500รองอันดับ1ได้1,500รองอันดับ2ได้300และมิสป๊อปปูล่า800ครับ
2: เราไปเอาม
1: ิ
2: สป๊อปป
1: ู
2: ล่าแล้วก
1: ันไม่ได้1,000ไปมิสป๊อปปูล่าก็เลยวะเพราะว่าเราน่าจะพว
2: กการแข่งขันสูงนะ
1: แต่เราไม่ต้องสวยมากแต่เอาเพื่อนเยอะ
0: ได้ไหม
1: สาวสวยท่านใดนะครับที่มีอายุระหว่าง15-35ปีนะครับไม่จำกัดสัญชาติเพราะว่าเราให้ไม่จำกัดเพศด้วยเราให
2: ้เพศชายไม่ได้
3: กับเพศชายไม่ได
0: ้สาวสวย
2: ผู้หญิงเท่านั้น
1: ต้องสวยอ่ะถ้าเป็นเพศชายก็ต้องสวย
0: เพศชายแล้วสวยก็ได้ไม่จำกัดเพศแต่ต้องสวย
1: หรือเราจะไป
3: ก็ได้นะจริง
1: ๆหรือเราจะไป
0: เราจะไป
1: ไม่จำกัดไม่จำกัดสัญชาติด้วยเพราะว่ารอบนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นชาวไทย
3: มาด้วย
1: เพื่อนชาวออสซี่ก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็อาจจะปิดภายใน
0: อาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้า
3: อาทิตย์หน้า
1: หรือว่าต้นเดือนตุลาคมนะคร
0: ับรีบ PM ไปที่ Facebook สมาคม
2: ไทย
1: สัญชัยโคสรวมถึงมีทั้งอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างด้วยครับนอกจากนี้ตัวงานของงานลอยกระทงเนี่ยก็มีทั้งกิจการต่างๆทั้งสตรีทฟู้ดไลฟ์มิวสิกเบียร์การ์เด้นผมเป็นไฮไลท์นะโอ้เบียร์การ์เด้นออกมีแล้วอ่ะไทยคัลเจอร์แอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีไทยมีการเฉลิมฉลองงานลอยกระทงรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆให้กับครอบครัวและชุมชนด้วยครับเพราะนอกจากนี้พี่ชีน่ายังบอกว่ามันติดชายหาดเลยสามารถไปเล่นน้ำไปไปมาระหว่างชายทะเลกับงานเทศกาลได้เลย
3: ใช่
0: ถ้ากินจนอิ่มแล้วก็ลงไปว่ายน้ำว่ายน้ำจนเหนื่อยแล้วหิวใหม
1: ่กลับมาลุกดึกแล้วอยากดื่มเบียร์บ้างก็ไปได้เลยเพราะเบียร์นี่ก็เปิด
3: ตั้งแต่11โมง
0: ก็คือได้ตั้งแต
1: ่มันที่สุด
0: เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ไงครับพี่ลอถ้าเราดื่มมันจะไม่ดีถ้าจะหย่ำเปต้องรีบ
3: ตั้งแต่11โมง
2: ต้องให้แบบว่าดื่มแล้วให้มันแบบว่าเว้นระยะหน่อย
0: ผมว่า6โมงงานเลิกปุ๊บพอดีสั่งขับรถกลับบ้านได
3: ้ลงน้ำไงลงน้ำ
1: กลับไปลงน้ำ
0: สั่งได
1: ้พี่จีน่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรบ้างการแสดงอะไรบ้าง
3: มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็คือไม่รู้ว่า อยากมาพรีเซนต์ให้น้องๆก็คือมีวงดนตรีของน้องที่เป็นลูกครึ่งไทยนะคะชื่อเวฟไรเดอร์ตอนนี้ประกวดอยู่ที่ The Voice Australia เป็นวงดนตรีของ3คนก็คือมีน้องคนนึงชื่อน้องเฮเดนเป็นลูกครึ่งคนไทยแม่ของน้องก็คือเป็นเจ้าของร้าน Tasty Thai ที่คลาวด้าเป็นสปอนเซอร์กับเราด้วยแล้วน้องอ่ะจะมาโชว์ที่งานด้วยไปให้กำลังใจน้องกันแล้วก็เผื่อช่วยกันโหวตให้น้องเพราะว่าน้องผ่านเข้าไปในรอบลึกแล้วผ่านน็อกเอาท์ไปแล้วด้วย
2: แต่ถ้าเกิดดูไอ้ The Voice จะเห็น
3: ใช่ถ้าใครดู The Voice นะคะตามจามเชียร์น้องด้วยเป็นลูกครึ่งคนไทย
1: เวฟไรเดอร์เนี่ยเป็นทีเอชร็อก
2: ใช่ค่ะเขาเล่นดนตรี
1: ที่มาจากสัญชัยโค้ด
3: มาจากสัญชัยโค้ดไป The Voice Australia ค่ะ
1: ว้าวมาก
3: น้องคนหนึ่งค่ะน้องเฮเดนค่ะเป็นใช่เป็นลูกครึ่งไทยค่ะ
4: ก็จะมีการแสดงที่นั่นนะคะ
3: น้องจะมาโชว์ด้วย
1: เพิ่งเข้าไปที่ The Voice เมื่อเดือนนี้เลยเดือนนี้เลยโอ้สุดยอดมาก
3: นี่นะคะ
1: เรามีทีมจาก The Voice มาด้วยเหรอเนี่ยมันเลิศอะไรขนาดนี้ล่ะเนี่ย
4: ต้องไปแล้วล่ะ
1: ต้องไปแล้วแหละเพราะว่าเราต้องการสปอนเซอร์อีกหลากหลายแต่ว่าสปอนเซอร์ที่เราได้รับการอุปถัมภ์แล้วก็ชุมชูเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีอันนี้ก่อนเลยสัญชัยโค้ชคาวซิลใช่ไหม
3: โค้ชคาวซิลใช่ค่ะต้องขอขอบคุณเพราะว่าเราได้แกรนด์มาด้วยมายเนอร์แกรนด์จากสัญชัยโค้ชคาวซิลขอบคุณมาก
1: สถานที่ฟรี
3: เลยฟรีสถานที่ก็ฟรีนะคะก็คือแกรนด์ได้แกรนด์มาด้วย
4: ใช่
3: ต้องขอบคุณมากมากมีใช่แล้วก็มีคอนซีลเลอร์ก็จะมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะคุณเทอร์รี่ใช่ค่ะแล้วก็มีLoyal Thai Embassy สถานทูตก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราอีกแล้วนะคะมี Amazing Thailand ค่ะมีTangolaที่เอาเบียร์ช้างมาให้แล้วก็เป็นสปอนเซอร์ช่วยเราด้วยนะคะมี Parabellum Insurance ก็คือเป็นบริษัทโป๊กเกอร์ของสัญชาติไทยเพราะว่าน้องนิวสามีเป็นออซี่แต่น้องนิวเป็นคนไทยก็เป็นโป๊กเกอร์อินชัวรันส์อันนี้ซัพพอร์ตเรามาตลอดทุกงานเลยใช่ค่ะแล้วก็มีสวีทเดซี่ก็มาช่วยคือ
1: เปิดบูธด้วย
3: มาเปิดบูธด้วยมาเป็นสปอนเซอร์ด้วยใช่ค่ะฮะแล้วก็มีพี่เอของเราเชียงรายไทยมีสวัสดี
1: Australia.
3: เรดิโอก็ช่วยเราด้วยค่ะมีพี่โอนะคะโอสกินแคร์และคอสเมติกอยู่ที่นูซ่านะคะมีเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะคะแล้วก็มีไทยทองของพี่ยานะคะมีไอครีมเพชเชอร์วอชชิ่งไมเคิลก็ช่วยกันมาตลอดคริสเตียนโค
1: คริสเตียนโค
3: แรงลงแรงลงแรงค่ะแล้วมีไทยเนสมาสาดand facial ก็เป็นร้านอยู่ที่คลาวด้าเป็นร้านน้องมีร้านมัสซาจอยู่ที่คลาวด้านะคะก็มาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้เราโฮมโลนกูรูของพี่บุ๋มมีต้นกล้าเทรดดิ้งของเจี๊ยบนะคะก็ช่วยกันมาตลอดไทยเฟนซี่พี่เมย์วุฒิมวยไทยนี่ช่วยตลอดไม่เคยมีค่าใช้จ่ายใดๆใช่ค่ะช่วยกันมาตลอดมีพี่สุนีนะคะซันเลเวอร
2: ์นี่เป็นตากล้อง
3: ทุกงานใช่
2: ไปทุกงานค่ะเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วด้วยแล้วก็ช่วยตลอด
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ใน
3: ฐ
2: านะที่แบบว่าทำงานหนักมาก
4: ค่ะ
3: T&D Trading ก็สปอนเซอร์ของให้เราด้วยใช่มี The Marvelous Academy ของครูเบนก็มาสปอนเซอร์มาสอนให้ฟรีๆเลยใครอยากมีประสบการณ์เดินแบบอะไรพวกอย่างนี้นะคะบุคลิกเข้าเลยมาสมัครเลยได้เรียนฟรี50บาทตรงนี้คือแบบน้อยมากครูพี่เบนมาสอนให้เลยให้ถึงที่นะคะแล้วก็มีเทสตี้ไทยนะคะของเป็นร้านของแม่ของน้องเฮเดนเวฟไรเดอร์ก็มาเป็นสปอนเซอร์มีกิฟต์วอเชอร์มีอะไรอย่างนี้มาช่วยเราไทยลาฟิกมาสซาที่คาราวด้าเลิฟยูลองไทยนะคะอยู่ที่ดิกกี้บีเป็นร้านอาหารไทยใช่อันเนี้ยใช่อันนี้ก็จะแบบเป็นสปอนเซอร์ให้กิฟต์วอเชอร์อ้อมีอีกร้านหนึ่งวาซาบิด้วยเป็นร้านอาหารไทยอยู่ที่คิงบีชเลยนะคะน้องก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้กิฟต์วอเชอร์ให้ของสอยดาวกับเราด้วย
2: ท
3: ิปท็อปเดลกิฟต์วอเชอร์กิฟต์วอเชอร์
2: ของคนน
3: ี้
2: นะคะ
3: ทิปท็อปก็ให้กิฟต์วอเชอร์อีกไปร่วมสอยดาวเบียร์ช้างใช่บูห้าใช่บูห้าเบียร์
1: บูห้าเบียร์ด้วย
3: ใช่แล้วยังเปิดรับอีก
1: เปิดรับอีก
3: ยังไม่มีรางวัลใหญ
1: ่เราต้องการสปอนเซอร์รายใหญ่ใจถึง
3: รายใหญ่ใจถึง
4: แน่นอนเลยว่าสมาชิกในคณะกรรมการต้องทำงานกันอย่างหนักมากปีนี้มีใครบ้างคะมีเธอและฉันและเธอ
1: มีอยู่10คนฉันและเธอ
3: ฉันและฉันและเธอฉันและฉันมีตอนนี้เรา
2: ได้มีสมาชิกมาช่วยเยอะเหมือนกันคะ
3: ใช่ใช่ใช
4: ่ก็อาสาต้องการไหมคะอาสาสมัคร
3: อาสาต้องการ
4: ค่ะที่อยากไปเที่ยวแต่ว่าอยากไปหาอะไรทำด้วย
3: ใช่มาช่วยงานใช่
0: สม
3: ั
0: ครเป็นวอลเลนเทียร
3: ์ใช่ใช่
2: เรามีแต่เราจะให้มีเสื้อให
3: ้ใช่วอลเลนเทียร์มีค่ะเราต้องการเลยเพราะว่ามีซุ้มสอยดาวนะคะก็คือพี่จิ๋มจะนำทีมสอยดาวปีนี้นะคะพี่จิ๋ม จารุวรรณก็คือนำทีมมีเพื่อนๆมีซุ้มลอยกระทงพี่เอื้องพี่เอื้องนำทีมก็ใครมาช่วยตรงนั้นก็ได้ไปช่วยขายกระทงไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เบียร์การ์เด้นเบียร์การ์เด้นคุณเจี๊ยบดูแลปีนี้ใครที่มี
1: RSA
3: อยู่แล้วไปช่วยเสิร์ฟเหล้ากันได้ไปช่วยขายได้
2: แล้วก็พูดที่first aid อะไรพวกน
3: ี้ first aid ใช่ค่ะใครมี first aid ก็ไปช่วยกันได้ใช่ค่ะ
4: หลักๆสมาคมได้
3: ใช่ค่ะติดต่อเพจสมาคมได้เลย
1: ครับเพจสมาคมสมาคมไทยสัญชัยไทยโคส
3: ไทยคอมมูนิตี้ออฟเดอะสัญชัยโคส
1: ไทยคอมมูนิตี้ออฟเดอะสัญชัยโคสครับมีทุกอย่างน่าจะครบถ้วนหมดแล้วรวมถึงต้องการสปอนเซอร์เพิ่มด้วย
3: ใช่
1: หรืออยากสปอนเซอร์สำคัญเนาะเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนให้งานกิจการของชุมชนนะได้ขับเคลื่อนไปอย่างตามเป้าหมายที่วางไว้เน
2: า
1: ะ
2: ต้องขอบคุณสมาชิกของ
3: ใช่ขอบคุณ
2: ใช่ค่ะอันเนี้ยแบบว่าเราทำด้วยความเต็มใจคือไม่ได้มีเราทำใช้แรงงานแรงความสามารถทุกอย่างเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้อะไรเลย
3: ได้ความสุข
2: ได้ความสุขค่ะได้เห็นคนไทยมีความสุขใช่ค่ะ
3: ใช่
2: เป็นคือเราคือภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับคนไทย
3: ใช่จริงๆอีกอย่างนึงที่ยังทำอยู
2: ่
3: เพราะว่าโกรซีดพวกเนี้ยค่ะเนี่ยคือกำลังใจนึงที่เรายังทำอยู่เพราะว่าเรามีซีดพวกเนี้ยที่กำลังโกรแล้วจะมาส่งรับช่วงต่อตอนเราแก่ใช่ๆอย่างน้องฮันนี่อย่างเงี้ยค่ะน้องฮันนี่ก็ยัง
4: เป็น
3: MC ปีนี้เหมือนเดิมกับพี่จริงจังนะคะก็จริงจังก็มาให้จากโกโค้ชเลยก็คือแบบน้องก็ยังช่วยเราเต็มที่คือเป็นเม็ดผลใหม่ที่ไม่เคยทิ้งองค์กรสมาคมไม่เคยทิ้งคอมมูนิตี้ของเรา
1: ถ้าร
5: ายการวิทยุก่อน
1: ใช่เดี๋ยวปิดรายการวิทยุก่อนเลยนะครับถ้าสนใจอะไรก็ไปติดต่อที่สมาคมไทยสัญชัยโคสได้เลยเจอกันวันที่1พฤศจิกายนวันอาทิตย์นะครับที่ลอยงานลอยกระทงสัญชัยโคสครับพบกันใหม่พระสัปดาห์หน้าครับกับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยครับลาไปก่อนกับสมาคมไทยสัญชัยโคสครับขอบคุณพี่จีน่า
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณพี่ปุ่มครับน้องยาหยีอิสเบล
3: ค
1: ่
3: ะขอบคุณค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีครับอะไร You're in tune with Queensland's multicultural communityFor the best of Greek music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.